0: ตาบีดีบรา อามินาบ้า
1: อ้าว
0: ฮ่าเสียงชมรัวมันตะเผาไปเลยจี นมิดังยอรักกันนี่ขันบดา ไอเดียมว่าเรบ
1: นั่งไงนะว่ารู้รักเสียงดูลากกระดับนัดเนี่ย อามินามา ตุกันตะกี้ยามขรรเลยรู้รักก้า ตันุเนสารสิ ไอ ไม่เรียนมาซามก้าคงดูมันนี่กักกระปุรกปนี ซาดมสุกุยเรนเฮตันโด ตันุเนสารสิ ฮ่า ซานุพี่อามินาที่มึงจะเลยบรู
0: ลายตัวหรือลอยแล้วก็ทุลันอ่ะอามินาบ้าไอ้คุยเดินสังให้สิบูตาดามารูปิดูนัตรนี่มานี่เนี่ยไก่โน่ไม่ยอมสู้สู้สู้ไปยาวเลยสินะตาดาเล็งเส้นเบลเล็งเส้นเบลตาดาตาดาพี่ตาสิเดพมีตาดาตาดาไก่โน่ไม่ยอมไม่ยอมสินะ
2: สาวสาวบังอักดาไอ้นักวิจารณ์นักวิเชียงฮาวายตอบอาลูกันนี่นี่เนี่ยพูดได้เพียงตาตาไอ้สาเหตุทางวิบันเนี่ยนักวิวารมันนี่ให้จนพูดบันนี่ดอกตาตาตาไอ้อ่างดิฮามิดาไอ้เจ้าละไลท์ต้องหูรีตาตาก็ทุกข์สักกี้เอ้ยมาอย่าสาบุชนเนี่ยเขาเลยยาวลงไปนี่อ่ะดูก็ทุกข์ไปรู้เรื่องก็ไลท์ต้องไปเจอเรื่องอะไร
1: กันนี่นี่อ่ะตาตาตั้งแต่นับปีก็ตาเนี่ยก็บีบีบีฮะก็ยุ่งยังนี่ไอ้คนชอบคนนี้แต่ก็กับกันโอ้ไอ้นุ่นป้าเนี่ยก็พ่อเนี่ยดีเนี่ยตาตาตาเด็กอุบัติปีสิข้ามไปยัดเรตตาตาไอ้ทำมือเสียฮาร้อนไว้บนนับปีทะเลตาตากระมันนุ่มิตาตาตาเด็กกินละมันสิสิงมึงกับมันนี่ตาตาไอ้ไฮเดไฮอะไรมาให้กันก็ปุ่นงักใช่
2: อัลลอฮ์ที่ทำจานนาตินให้ตาตาไอ้หนังสือโอ้ยพี่บัมเชียนักวิญญาณของเราจะมายามไม่เอาดิมีเนี่ยตาตาตาตาตาเดินหัวหน้าพี่ดิบสมนะปกมินาไปสิลีน่าวพ่อวันนั้นเต้าบีรำมวยตาตาการเด็กการเด็กการเด็กไอ้แข่งไงก็ไอ้แข่งไงงาฮักเลยไอ้นามาจะมาทำโอ้ยเลยไอ้กูไอ้จะเลิกกูตาตาตาไอ้ซาเย่ลอยหน้าบ้านจะเนี่ยไอ้ซาเย่กันเดินชมโต๊ะตาตาตาตาอะลู
3: แต่เห็นทามันลุงชิดในทับบกตะกันกันชูนุก็ไอ้สั่นเลยพันนี่ตาตาพันนี่ไอ้ซุ่มในจอเรตตาตาให้มาให้ให้จ้ามินาสุทุเรศนะลาวลาวลาวเสสเสอาบ้าจันอ่าอีมังกุนตะกี้ปุ่นมายามเสจะซานะลอยนับปุระลำลีบรออืมปุระยี่ปุระยี่ปุระยี่ปุระยี่ชินะไก่หนออ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ
2: ngasai mana aibu chak pizara ga ma di chadre iru zara ga nama solaga amuk thabuk zat khre
0: athu di imana nang bu yeng chin balak pani ne ara pasuna tabani na salak pani da
1: kanadese mama theng rani ibani sang dun posing se imung dong to bisin se se mapam chana chana tham se lawlo se
0: amina pa
1: ash min hey
0: ai khoi ni na wajaba do ala na ubira mali seng chi di on thok na yam khre da
1: amine lumine
0: kui na sara ni si di amina ba loi na su re ni si di mai kana gi thau thum maru marang cha si ni is mai mai thok na yam khre mi pa
2: dukan ama ga ma na re ai gi asa po su me am yaw re
0: lai ra bai khoi na ne ala bo ning jab do ta bi ra ma le lao lao amina imong de sang sa lao
2: hoi ma

0: อิมาข้างเฮาเด็กกว่าไอ้ข่อยกิสักเห็นท่าลอยเด็กกว่า
1: อืม
0: อีมึงดะสังละกุมเสท่ายังดูนะเลยดะเส
1: ฮุ่ยอิมาอะมินาเองวะนี่อะทิอาเดยังงานบ่มางาละมาพอดิเอเน
0: อ
1: เองยังตุตุตุตุตุท่าโทรเอท่าโทรเอมินา
0: อูเรมาคะซิตังอูเร
1: อืมๆๆงายักเลยละดิมาปงพานะอูระนี
0: ่
1: เออูบูอูเรเนยูบีมาซุงมาละอูริเซทบานะกาเลนกินินีปานบนิหุมนีปานบดะดิเนอะซอบกุมไฮอิดุลฟิลตัลตอรกะดะบนิ
0: โ
1: อนาตาระบราทาทเอนมยาม
0: ตายมาน
1: ะไรเสีย
0: งาชิดิอยามฮราเวยามสุนุงาย
1: อืมหายิงดิทบกยามเนยามิรุกมาปิจานะเนกุยบลาปสุกะนานะคังบาอิมานะทบอิงคังตอบะดะเนนังสุมาเตียงปางวะลอลอลอลอ

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: गुड आफ्टरनून कना ओबी रे बनो
1: गुड आफ्टरनून
0: मिंगम ता हैबियो
1: नमलाई मया लकाई नमलाई वन लकाई दगी आके पामो
0: प्रमो हैबी बने बा
1: हां
0: फाइन फाइन मिंग जे खरा तप लबना हैबी बाई तारे
1: आके पामो
0: होय करमो वाफम थमबिगिन ता ताजरे हैबी उ
1: हांगे जाम कोई ना फांगे ग्रेदा
0: ไม่ใช่ทำอะไรอย่างฮาราวส์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
1: ไอ้นักคันเลยไหวๆแต่น้องตะทางกับเราไหวๆคุยกี่ปุ้งกี่อันนึงบ่พงตกไปอยู่ขุดงซาบ่มาพังให้บิบ่เนี่ยบ่เอาตะปิ้วไปนี่ที่เจอือฮึที่เจอหลายได้ให้แบนปาแม่ตัวที่เจอหลายได้ให้ได้มาจ้าจึงเจอหลายตะปิบ่ดอกอือฮึหลายได้อุไรบ่มาทําดาลาลิตรงนี้ก็น่ะให้บ่ให้บ่นําบ่ดอกด้วยอําปําเด้ไหวๆ
0: กันดีค่อยกิประโมดีดุมอิชัยชูดุมไหลไหลได้สุตาพี่บ่นตรเออคละๆอังงงอยู่ในเดติตาพี่เด้อดอไอ้เรื่องกันมันทําหูดระพยายามเปลี่ยนจะเอาตะบ่ให้ตาเฮ้ยไอ้งําจะบ่สร้างพวกติตาเอ๋บ่กว่าเฮาจะพอดีจ้ามาซะลอยบ่สิเอาเว้ยอะได้กิลอยตะบ่สิเอาเว้ยดอนูพี่น่ะไหลให้จําปามบ่เฮ้ยๆมาทั้งมาทั้งมุตักแน่ว่าตะตาเด้นี่กว่าเอาอย่างนูไหวจะกระเดลําไหลกะดีลําบ่มีบ่นกระไหว
1: ลำไยเอาลำไยแต่เราก็มานัก
0: อาร์เคเนี่ยบอกว่า
1: เอาอาร์เคปะโม
0: หอยหอยยังนุ่งไอ้ใจมะมังเด็ดที่แกรักผังบีกระเกย์กูรับตั้งนู่นเลดี้ส์ดา

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon. Can I be able to know?
1: Hello.
0: Tajare, tajare.
1: Good afternoon, sir.
0: Good afternoon. Can I be able to know?
1: Tajare, iba ay nanggito kiri ni Chan.
0: Mem Chan, hi biba.
1: Hoy sa.
0: Hoy, lamdu kam taka hi biba mo? Lamdu kam taka?
1: Yorbung
0: lang thai pokpi. Hoi, yorbung ne lang thai pokpi je kwa. Hoi, kari wapam thambi gani tak piu.
1: Sar gi program je, amung chan tok tirako je, yam na harao je, hai gitong.
0: Hoi, ji mamang da su, lekin thabi digi, koi gini si jaraba, listener mana, amung su haibi rame. Wapam ma topa ka haibi ningay lebi bro.
1: Lai jaya sa, hai raki.
0: Tak piu.
1: Sargi Tangzen, eating radio, get Tangzi Sirendo.
0: Mhm. Numidangi,
1: Numidangi, do a pound or a santo quadro.
0: Mhm. Aduka,
1: Matamna, Matamna, Hibugi Sirendo, I'm no idea. Hi,
0: hi, hi, Karam Ganata be given no. ทางจะขับตาคุดิงกีนดังกีปุ้งตะเรียดมาคายดัวร์จ้ะมาเนี่ยมาเนี่ยไอ้ขังใจคุยกีมาดูรวยกีบกุยดีบเสร็จเรียนนี่กว่าเขาเจ้าจริงนะคุยกีคงทางกะยานีนะอามามุชันตัวอี้ปุ้งตะเรียดก็มีนี่พุ่มงาเป่าให้รวยไปดีกีนะคุยกีนิปานก็มีนี่ตรามงาเผาเสียอันนั้นซีลอยฉลากะมาทั้งมาทั้งมุกหลากไปดูนี่ให้ตาเลยเนี่ยนุ่งไงเนี่ยตาบิดมบัสยามนุ่งไงใจ ทีเรนดูอะตุมอะตุปะมะมุทันโตเฟรกุซยามนุงไอจีหวยๆหวยจึกตะขันตวยเจ้าคุยกีคงทังกะยานีนะมะสันตวยอีบะกว่าอะซิจิตุมตาบิยูอะดูกาหวจิกีอะคุยนะหวยๆยามนุงไอจีคุยนะมะยามกีเดมุตะทัมจะบะทอรมะมะนุงไอไฮไฮบิรกปะซิมุงนุงไอจะบะเลยเจเดไฮจะบะตาเลยคุยกีดีกว่ายามนุงไอจะกะเรคุยกีเมมซะมะตุงดะซุสะรุกะดุมยาบิยูหวยๆ คนนั้นสันตุกจะไปทำอะไรมั้งนุ่งไงให้พี่รักป้ายำทักกันจะดีมาทั้งกิลิสนาเรามามุกโกลตัวพี่รักป้าไงบิดไงมีเนื้อสิกว่า
1: เห็นกี้ซะ
0: ทักกันจะดี

0: Hello. Good afternoon, ladies. Ni kanawi bira bano.
1: Kondong
0: jarai bai. Tongju partu dagi di sa kongje ye sa. Hoi tongju partu dagi. Hoi kari
1: wapam
0: ทำไมไปโนบิบุตรอาจารย์นี่ดีเสียทำใจว่าจะยำนัวเยี่ยนะถ้าก็จะยึดสุดตรงกระปุกนี่ค่ะห้อยห้อยห้อยถ้าก็ปิดภาษีมึงมีวิบัติถ้าก็เลี้ยงขังขังนะฮาราวิให้นารีวันนี้กว่าถ้าก็เลี้ยงจะดุมขังว่าถ้าก็ภาษีฮาราวบ่ถ้าก็ปะฮาราวบุษีฟัดเตี๋ยดีหายไปดูก็ถ้าก็เลี้ยงจะดุมฮาราวบ่มีวิบีมาสั่นนี่หายไปตายเลยอันนั้นอดุกีมีวิบัติสิ่งที่มารักตาสั่นลูกบ่เข้าบริณาคุยสูมีวิบหายไปดูวิบัติเนี่ยถ้าบุถ้าก็ป good afternoon, ladies. Not about top of Torum Sindi Kari Kari Koda, people like Tapu. Atopa Thoram Singh akoi na santok sariba akoi gi si good afternoon ladies na taba akoi lila santoi isai santoi kwa adi tongan tongan ba thoram tongan tongan ba me ama santoi meduda akoi gi tabi bada sima di ai na khara hena khoida jai na haibi ba khoida bi ba thoram singh lebi bra haibi yu haijari ba
1: isai khala power isai thabi ra pa dei are dio le la ma sa dei le nu ngai jai da
0: hoi hoi adri lo ne nu ngai adu ne ba Lila, aku ini. Fani, fani, seru ya birak pertaga ceri, aning begitang pungtok biramba matangi kolar ngai binar si.
1: Thank you.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon, ladies. Ni kanawa bira pano. Hello.
1: Hello.
0: Aw, isagi konjel du radio seta zo muktabi daga. Paukum pina bagi set.
1: Aw, kita ngap pe SMP sang santaram ba.
0: Tapi minggale pengum ta takpi ramu.
1: Ah. Tamung bagi santi bla.
0: Tan kham dagi.
1: Kam dagi.
0: Chanung dagi.
1: Ah.
0: Wai. Santi bla. Kari pina sabi ramu sibo.
1: Ah. Radio ki thongda dari noi di pejili na ngi kai gumba sum papa mandang bukan sanin ngi tha
0: hoi tak piu
1: ko gi ro tha hai ge kai no gari ya lambi gi na ya ta gari khambi di pejili na ngi na ne free gari thamang gere sem da bagi ko emergency ni ta ta matam na ku dong thiba hai di awam ma yong na bu do
0: ออตอบิชินะวะมะยองนะโดดูเตรียมไว้ทงดะอังตองคุคซะเกยนะโหยๆยามจุมบะโหยสันติบลานะทัมบิริบัวพัมซิยามจุมบะวะพัมนี่จะนุงลมดะซูลัมบีคะระดุมกวมดิกวมมีบะเนอะโดอะซอมดะซูตุมลัมบีมะปานะกะดิทัมบะซิตองนะดิบรออ่าเซนฮาระดะคุยมะพัมจะกะคะซินดะไฮดิมะรีเลนะโบทอริตินะเยนเจนบะวะตะกินิคังเดไดยิเปนอ
1: กาลีโลบิดิเวจิลีนาอุสินะมะตอบุยบัตตาบวัตตุกิดิคังเดคุยกิเมนรตะวะเฮลกะไฮกะดราอือฮึไอนางปังงมะตะซุมคะระเฮนะมะรุอิบะลัมบิชินาเยตะซุมกาลีคามะกันดาคุยนะเปเชนซอกิกาลีตะปะมะตัมดาเปเชนซอกิกะดงจาบะไฮดิคะวัตปะกุมมะอูบะดูฮอยๆไอยามนะซุมบะวะพัมนียามซุมบะวะพัมเนดุกะบะซามะนุงดะซูคุยกิตงานตงานาคุยปักกิงกาลีทัมพัม
0: ตุเมยามคุยกิอินฟอร์มมินิชั่นมิวนิซิปัลคาวน์ซิลนะซินบีดะนะกวาทัมมีอะดุมบะดะทัมบีบะมะพัมจุมะจุมะทัมบีบะดะกิอะไตไตมะพัมคุยกิดุมิดางดะมักตะออยระกะซูมะยามนาไฮไฮนะบะดะกาลีมะบุไลระกะดิกาลีกิปาร์คิงฮานะเชมูปาร์คิงฮานะไลตะนะกาลีไลกะนูกานะไฮนะบะซุไลวารีบอบะกวาอะดุนะกาลีเยมะไลตากะดิกาลีทัมพัมฮานะคันบิยูไฮบะวะพัมดุนิซันติบะลานะทัมบีระมิซิยามนะมะรุไอบะวะพัมนินะลุซะเก
1: สรุปยาบิดะปกิดะมุตะซุทากะซะรีกะรีพีโนซาบิดะมิเซฮาบะดุมดิคุมบิกิดะอ๋อเกโนเตมุกาซุมพะเนคชาบะนิซะฮอยๆมุกาฟะเนคซิมะดิยามนะตวงเงินะไฮเนยะเมยามนะคุยกิเบเตนุปิกิยามนะโปฟิลเลบิดิโอเดซะซาเกโนดะลังยัมตางลังตางเอบะกวาอ๋ออะดุบูโปรฟิลเลตระกะซุงะไซกิคุยกิยามกาเฮนมะนะตระกะซุคะดะดิดุมไลเวกิเนบะฮอนะบิดิเซกวา
0: ออฮอสไวกวยนะเลยบะนีนะซุมปะทาบัมซึทีบะเดกิอิชากิกิจังกะโนเซนโทลัมบิยูไฮดิดะเตียงบะเตียงวะนะนาวันตอวะนิชายันนูชิบะวารีเนดุกะฟีซาซานาตาบะยาบะซิมะซูเรดิโอซิมนีไฮบะซิมะซูมุกซูมุกไฮจันนิบะคุยกิไมเคดะกิอะดุนะซาราคปะทอรอมซินดิตาบิระมะนิคันเจมะตุงดะซูซารุยาบิยูอิไซเวยเนตามินะระซิฮันตักติกวาทากะจะรี
1: มิรามิมซาฟิล์มซิดะกิอิไซมะคุดุลตอกจะรีไมบัมโรซิบินากิคอนเจลดะสุเรซฮิดังนาไซเรงบะบิเซมะรังเทมะเซรังบิเซนิตาบิซี

0: Hello.
1: Hello.
0: Can I be the bano? Good afternoon, ladies.
1: Sorry, phone sir, tao kan do phang je yang hao le.
0: Hoi hoi, ming tak piu.
1: Isai ju phang da phang ta le le do je ta bi jin chun ai nan je.
0: Hoi hoi.
1: Isai tu adi sa da no hui ke hai ta le xie xie hui ye da no en box en thang le ka tham ne. Kora na gi ta da de ji
0: sum. Oh, radio gi battery je.
1: แต่ก็คือเนี่ยดูปั๊มจะบ่ค่ะอันที่ไอ้วันนี้เสียเสียเจ้าหลักที่บ่เป็นอันเจ้าไอ้ตรงปีไอ้เนี่ยจะเสียพังเดี๋ยวมาตั้งยามเจ้ากี่ภาษาหวยตาคุยตาปีหนึ่งบ่คุยตาปีหนึ่งบ่อ่ะตอนนี้เนี่ยตาปีหนึ่งอะไรก็รวยได้สิเนี่ยบ่ตัวเสียสิบกว่ากันที่พังจะบ่เป็นอันเจ้ากี่ภาษาเนี่ยพอตอนนี้จะคุยปวดชวนไปที่ทิ้งทิ้งกันแล้ววันนี้เนี่ยทำให้ลูกเขาต้องยากเลยนะอือฮึแล้วมาตอนได้บอกมาตัวองค์ลูกชายเลยไปนะ ra sa iram soi mar ka di sro kam sana thoi ni
0: ho ho ho sana thoi bi ge de ra
1: a ma ne ara da adam nu si bu ma yam se ya me ba dum ya ma na dum re de ho se ba yam de ko yi yum dong gi ba lai re da ko si gi de
0: iram si pai ka li ke ha bi no
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยค่ะอีรำชิพายเมย์เลยค่ะเดี๋ยวว่าพ่อมาตีทำบิวไอทำจากเนี่ยว่าพ่อมเดี๋ยวสักไอยี่วันนะใครจะอะไรแมงกี้โอ้ยสู้ยากเลยปะคุยกี้ดิฉันง่ายเงี้ยสู้โอ้ยเดี๋ยวตัวหนุ่มมึงจะปั่นท้าสู้โอ้ยเดี๋ยวตัวหนุ่มคุยตัวเรียนตัวหนุ่มบ้านตาบ้างไอเจคุยดิฉันยังมีไปนะภาษาเราพูดอยู่มารู้ให้ตัวหนุ่มคุยเอาไอบ้างตัวดิฉันก็ตลกตาแล้วก็ดี
0: คุยกี่ปันนิ่งใครก็นั่งซิงบ้าเด็กที่ชุ่มมาเจอหลักด้วยที่ไม่เรียนนะซึ่งตาบีเราก็ดีคุยในภาษาถูกมาทำนะตามทุนนะให้หนึ่งเมื่อกี้หมดตัวนี้ไปนะซึ่งสิ่งทุกตัวนี้มีที่ไม่ใช่สิ่งนี้มันเป็นหัวใจละก็คุยกันดีตัวละก็ดีผ่านนี้นะคันบีคุยปริโกชันให้ไปแต่ละฮานส์บางจงนั่นนะเซ็กซิงทรัลลงลงคดปัจเจศนาทุกอย่างหมดทั้งบีไอ้ที่วันนี้ฮับผ้าอะไรแต่ละก็เว็บไปดิจิไฮดิซิงดูหลักที่มันมาจากฮับผ้าอะไรแล้วที่ฮับผ้
1: yam pu na hai bodo pa me ba de tak ti inga zo ani pa le na so mahla mangai na zo hai ba so ye si ma tam ni no ngi tar ka do bogi mo ngi so mo u ba ma le ba do khu ji pa kha le ba sa la sing me ni tham ba thu pa ju ma am ya ore di gi ko yu ji ji maru hai dar ba mun ba jang le so i sing yong nam dan ni tar ka ti na ma am ji khu ni pa na ba wa ba do ba do nga rang no kha ta gi ba do ai na je ni ngi di ko ye ti mai le na ba sing na ta bi ra ga di
0: ที่จะเข้ากันรังกิโลก็ต้องปามเมื่อวันเสาร์อายุห้าป้าทารานิมุติลูกเสลี่ยว่าจะจะจะปักขัดลิ้นสารข้างไว้ไว้งานนี่ปานบ่สิเอาตัวไปอยู่ในหายใจเลยเกิดไว้เสียแม่อ้ําว่าไอ้ทำได้กินอะไรเดี๋ยวเสียแม่อ้ํากินนี่ก็เลยเอาตัวไปจุตอนที่จะเกิดสิ่งทำใจอะไรทำใจกิซะถ้าเกิดจะดีถ้าเกิดจะดีสรุปยาบีรักป้าดูงาเช็คเส้นมินาสิถ้าเกิดจะดีสรุปยาบีรักป้าชนะถอยมาทั้งกี่คนแล้วงานมินาสิ

0: हेलो,
1: हेलो,
0: गुड आफ्टरनून लेडीज, नि कनावे बिरो बनो।
1: ओ आई कैन ऑन नारांगम आवां मन में काई को हम जों कुमारी नि
0: होय कर्म वाफम थंबिगनी
1: यांग नुंगाई बों फोटो सगे तव जाबा अदु मतम खर लिए फो दो खु जे फरा मनु ओ बने ने लेते रे
0: होय होय
1: अद आई ने मतम आ 2020 थाते हर सी ब लरक फो खंदी बाय दो नारांग
0: ကိုလတ်ခါရဲချင်းရံမြန်မာရင်ခုတ်ကြေးတောက်ကြပါဟုတ်ဟုတ်ငရံဘမ်မိုက်ကေရုံကြီးလမ်းဘီထုံကြီးဖိဘမ်ဟာနာလေရံဘမ်မုံတကြီးဟိုစိကနာဆင်ဂျန်ဘီရက်ပကြီးမတန်းစီဒါခွေကြီးကတ်စဘန်အင်ဖာလ်ကြီးထုံဒါအတုံအတုံဘကွေကြီးထော်ရမ်စင်ကြီးခုထန်းဒါကူမာရီနဖုံတုတ်ပီကြီးဘာအခွေပုခတ်ပီကြီးဘဝဖမ်ဒူသဘောက်ဝဲနုံထော်ရောက်ပဒကူမာရီကြီးထောက်ဒန်းယောင်းဝေးနခန်ဘီဘကြီး
1: เชียมเนี่ยอะไรก็มาทางปริงอันนี้เชียมเนี่ยงร่างรวยเลย
0: อือหือยามนุ่งไอ้จะกระ
1: เอามาทำเครื่องเลียบป่ะเดี๋ยวคุยดีน้องหนูปั้มไปเจอนักการมันนุ่งชุ่ยจะในป่าเขาแต่ก
0: ็ห้อยห้อยดูกะทารุมดีแต่ไอ้ชีกูรับตอนนู้นเลดิสนะแต่บัตรตัวปัทารุมกะรีกะรีตาบีเ
1: กใช่ยิ่งชั่วดมตาเจี๊ยโปรแกรมที่ร้อยใจอ่ะดูไอ้เจี๊ยมิดเปอร์เซ็นต์เอาบุกิพามุงได้เลยก็ได้
0: เรียกจนน่ะจนร้อยใจห้อยห้อยอ่อนท้องนุ่งไอ้เจ้ากันห้อยห้อยยามนุ่งไอ้เจ้ากันมาตุ้งแต่ชุดโทรศัพท์พังบ่อยบิวสรุปยาบีดักป้าทักกันจัดดิ
1: ไอ้เจ้าก
0: ัน
1: ฮ
0: ัน ต
1: ะ
0: คิ
1: ดถ
0: ึ
1: ง
0: เขาจน
1: ม
0: ีผู้หญิงมาตุ้งแต่หน้าที่หน้าห้ามบ้างวันนี้ห้อยห้อยอ่ะดูดี
1: ถ้ามังอาตุรุเขาจะล
0: าบันเนี่ยปะห้อยห้อยมาตุ้งแต่ดูยามตัวนี้พังบ่อยบิวรอสรุปยาบีดักป้าทักกันจัดดิ
1: เอางั้นชีวิตพังแล้วจะปากลูกบันเนี่ยด้วย
0: ชายก็เห็นแล้วว่าหนุ่มไอ้เจริญมันท้องนั้นหนุ่มไอ้เจริญ
1: ทักกันสิ
0: หนุ่มไอ้เจริญหอย
1: หอยฟันนี่ก็ผัดต้องมาเลย
0: ฟันนี่ฟันนี่อันน่าว่าชุบพะบอยบีรอโทรศัพท์ชุดตัวนี้พังบอยบีรอทักกันสิมาทั้งกี่คนแล้วไงมีอะไรสิ
1: หอยหอย

ไม่จักไม่จักฟิล์มชิลกีคุณรักปมจอยกุมารมาดีเดบลาสรุงบมกีอปุนบคอนเจลดาราชมณีคุณจามันเสริงบะนงไม้เทมปารินเสริงใบใช้ตาบิเรตาบิริบัสอาคาสวานิมฟัลกีเอฟเอ็มสังไหจิลนีสังไหจิลนี้ดาหุจิลันทุกชนีคอนเจลอเมซุงคอนทัง